0: ก็ได้ละ
1: เอ้ก็ติดสกิดอะไรกันลอลมาอุดิส
2: ก็ต้องมาอย่าชิติกกับอะไรละปานิปานิซีซันซ่าชาตาลีอะไรจ๊อบ
3: เช่ข้ามฟิล์มได้เลยกันเรื่องเกตีปอตินซ่า
2: เทเลนต์ใช่นี่โอ้เทเลนต์อันนี้พวกเกตีปอตินซ่าต่อเทเลนต์เฮ้ยรอบ